และเซซิดรามดันดิซาเวตออสเตรนวัสิลาคันติกอลินเดนเทอร์โบลายฟามิลีนาเวตเรียคลาโร The Sadamas of Riverside Road Pool The Ramsarups out in Charuma Beach Shanti Chandra out in Maruga Sitran Tiu Officer John Maraj out there in Barakpur Officer Aja Maraj and the entire Mono Road crew The Ramsahais out in Mono Road Doreen, Sparrow, Amanda, Amelia, Anjali